คำรู้นี้ก็แปลกชีวิตคนอื่นแต่รู้ดีกว่าตัวเขาแต่เอาเขาจริงแค่มึงรู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าเที่ยวไปตัดสินใครเลยบทเพลงนี้ขอมอบให้คนที่ชอบโดนคนอื่นตัดสินทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลย

ขอส่งต่อดวงไฟดวงน้อยได้ไหมจ๊ะขอมาฉลองกับคืนที่แสนพิเศษที่ร้องมาเพลงอีกสักปี

YouTube GMM Show ติดตามได้แล้ววันนี้ไปกด Subscribe และจะได้ไม่พลาดทุกคอนเสิร์ตที่คุณควรดูและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะ

คุณนี่ละหลายคนหมดหวังสิ้นหวังกับชีวิตแต่ลูกมึงยังเด็กเมียมึงต้องเลี้ยงลูกพ่อแม่มึงก็แก่กันหมดแล้วเหลือแต่มึงคือความหวังของพวกเขาสู้สิว่าเพื่อน

ะผูกจิตโมผูกใจพุทธผูกหน้าท้าผูกหลังยะผูกกล้าววิกลึงคะเลมิเอหิจิตตังปิยังมะมะ

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะเอ็ดดี้กาดาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ่งไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes
1: แล้วต้องหมดหรือแค่เพราะอยากแก้ข้าวมีน้ำร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

ับเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shopสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car & Home System ทุ่มเสียง Car & Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06 1895

เหนื่อยไหมผมรู้ว่าวันนี้มันหนักนะแต่จำไว้อย่างนึงนะโลกนี้ไม่ได้ใจร้ายกับเราเสมอไปหรอกแค่บางทีเราแบกมันไว้เยอะเกินไปแค่นั้นเองหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วฟังเพลงนี้ไปพร้อมๆกัน

ดีเจวุฒิมาแล้วนะจ๊ะรายการตัวทางออนไลน์ด้วยจ้าระบบเสียงมันบือมังคะระบบเสียงมันบือมังคะเธอจ๋าเดี๋ยวไปฟังเสียงก่อนนะเดี๋ยวมานะจ๊ะ

ขอบคุณที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์ยินดีชมงนะครับวันนี้เลี้ยงตัวอยากเป็นทางการจ้าหลังจากที่หยุดในช่วงเช้าไปรายวันเลยนะครับเดี๋ยว10โมงถึงเที่ยงทักทายแต่ระวังถูกบืนทีนะครับขอบคุณจ้าขอบคุณมากๆนะครับบ้านใหม่เรดิโอฟังเพลงยินดีชมงเดี๋ยวสักแป๊บนึงลงเฟซบังมุดให้ทานได้ข้ามาเลี้ยงตัวพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนนะครับบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์ง่ายๆครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้ได้เลยนะครับเสียงเพลงอาจจะเบาสักนิดนึงไม่พือนะครับเพราะว่าเครื่องมันระบบมันล้วนไปนิดนึงนะครับเครื่องมันต้องเอาไปซ่อมก่อนเดี๋ยวลองเฟซบังมุดนะครับทาง Facebook หุดแกประกอบบ้านไม้นะครับให้ท่านได้เข้ามาแล่นตัวแล้วก็ขอเพลงได้เลย

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับอาจารย์หนึ่งปลูกต้นหลักนะครับทักทายพี่จักรพวกกันบ่ช่างจุ้ยเซอร์วิสด้วยนะครับนี่เพิ่มเสียงให้แล้วนะพี่จักรนะขอบคุณพี่จักรนะครับบอกว่าเสียงเบาไปก็เพิ่มให้แล้วนะครับช่างลิ้นลงกลึงขวดลังยังอยู่ไหมช่างลิ้นน้องบอยนะครับอุชุมพรน้องอนุพงษ์น้องอนุสอนโอเคหลากหลายพื้นที่นะครับลานมิชอปปะดังแล้วก็ทุกๆพื้นที่จ้ะ

คุณวันหน้าบอกหาฟังอยู่จ้านะครับน้องบอยนางฟ้าดอกบุตรคุณวันหน้าลวงนวดจังอินชัดเจนขอเพลงอะไรจะได้ของผีนวดสตอนะได้เลยซาบานาขึ้นสุดท้ายนะคุณวันหน้าเดี๋ยวจะนายจ้า

ขอบใจน้องๆทุกคนนะครับที่สามารถเยี่ยมก็ไม่ว่าจะเป็นแค่กำลังใจครั้งสุดท้ายแต่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมภูมิใจนะครับ

สายตืดเพลงงามไปเจอเอาเพลงนี้ก็เลยกันนะครับจัดแทนสีดาราพรุ่งนี้อาจสายเกินไปเพราะว่าเพลงที่ขอมาห้ามไปเจอเพลงนี้ไหมเอากี้เพลงนี้ไหมหรือว่า

เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shopสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ก็ล้อซิ่งออโต้ถ่ายทาดใหญ่ครบกันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481เสียงค้าแอนโฮมซิสเต็มชุมเสียงค้าแอนโฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงค้าแอนโฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ในเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด11:30 น.ถึง 01:06 1895

สบายดีขอบคุณผู้การสนับสนุนด้วยนะครับล่ะนะลอยข้าววังเล UNB กลาดน้ำมอมดิเจวุฒิจ้าตอนม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำต่างสองสาขา68ช็อปมอไซค์มือสองนะครับกองหล่อซิงออโต้ไทยน้องกองชุมเสียงขายนมซิเทมบ้านมอแบตเตอรี่ครับรวมไปถึงร้านอาหารร้านนม

แรกสาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแรกสาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB กาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 086

ขอบคุณที่ท่านได้คิดติดตามมาฟังนะครับลอยกว่าคนเกือบ200ให้ท่านได้ฟังเพลงยาวๆนะครับสนใจอยากจะลงโฆษณากับดีเจวุฒินะครับทางออนไลน์สินค้าของท่านเป็นที่ค่ายดิบค่ายดีเป็นที่รู้จักนะครับลงโฆษณาสปอตออนไลน์เดือนละ 1,000 เองครับยิ่งสปอตเดือนละ 1,000 พูดขอบคุณทางสถานีด้วยนะครับแต่ไม่ได้ทุกวันนะสินค้าเป็นที่รู้จักขยายอดขายปังแน่นอนนะครับสนใจโทรครับ0945285636นะครับ0945285636เดี๋ยวมาจ้าฟังเพลงไปก่อนโล

พาเองมาไปทำซาบานข้อยายของทวดก็เลยเองพ่อทำซาบานนะพ่อทำซาบานนะ

วันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ท่านได้เกติดตามเราฟังบ้านไม้โอเรดิโอนะครับฝากให้ด้วยสถานีฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับฝากบอกต่อๆบอกเพื่อนบอกพี่บอกคนที่แบบเบื่อๆเงาๆอยากฟังเพลงต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะครับถึงสปอตโฆษณาผมก็ใช้ไม่ทีนะครับไอ้ท่านได้ฟังกันเพลงเก่าเพลงใหม่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงใหม่เพลงดังทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณอย่างสูงครับร้อยกว่าคนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าบ่ายโมงเจอกับดีเจดาด้านะครับถึงแต่เดี๋ยวผมมาบ่ายสามทางการสิบการอยู่ศูนย์หัดใหญ่นายตีนายเลยดูนะครับการดิบซ่อมอยู่ซ่องอาสะเดาดันนอกแล้วก็สุราษฎร์ชัยยานะครับการดิบที่จุดซ่องอาคอมมูนิตี้เรดิโอนะครับวันนี้เขาจะลิงก์สัญญาณของผมบ่ายสี่โมงเขาไม่เอาเด้นแล้วเด้นนั่นว่าคุณเกตเด้นไม่หลอดนะครับดีเจอุดไปก่อนนะครับกินข้าวกันนะปักเทียงแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเจอกันเวลาเดิมช่วงเบรกเล็กนะครับ9โมงเช้าถึงเที่ยงไปแล้วสวัสดีจ้าบ้านเธอบ้านฉันบ้านกำนันเจ้านี่อย่าไป

What life? Look at me, Sue. Gotta do what you gotta do. No matter what they say. ตราบใดที่ยังมีชีวิตตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่หัวใจยังเต้นอยู่กูจะเป็นมนุษย์

บายเองมาคอยทำซาบานข้อยายของทวดก็เลยเองพ่อทำซาบานนะพ่อทำซาบานนะ

0: จักร
1: FM 99
2: FM 99
1: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
3: พับเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มให้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093 478 8118

สดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะที่ได้เรดิโอหัดใหญ่ค่ะได้เวลาจะเจอกับดาดานะคะในช่วงเวลาดีแบบนี้พร้อมมอบความสุขกันเช่นเคยนะคะบ่าย 2 ถึงบ่าย 3ติดตามรับฟังกันได้2 ชั่วโมงต่อเนื่องค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ากกันค่ะพูดถึงขี้ยางนั้นมีค่านะคะอย่าปล่อยให้เสียราคาแค่มาที่นี่ที่ร้านยางจุ้ยสะเดารับซื้อยางทุกชนิดค่ะราคาสูง

0: ็สุดนะกลับมาอยู่พี่ได้ไหม
1: พี่กลับไปตาน้องไม่อยากอยู่กับคนที่ไม่มีอนาคตอย่างพี่
2: คุณผู้ฟังคะเช้าๆตื่นมาเนี่ยคุณทานอะไรเป็นมื้อเช้าคะวันนี้ดาดามีนะคะ4พฤติกรรมมื้อเช้าที่อาจจะทำร้ายสุขภาพหลอดเลือดของคุณได้ซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะทำเป็นประจำนะคะมื้อเช้าเนี่ยถือว่าเป็นมื้อที่สำคัญที่ช่วยเติมพลังงานแล้วก็สารอาหารหลังจากที่ร่างกายของเราพักผ่อนมานานตลอดทั้งคืนแต่สิ่งที่ควรใส่ใจไม่แพ้การกินอาหารในครบมื้อก็คือเลือกกินอะไรและก็กินอย่างไรเพราะพฤติกรรมบางอย่างนะคะที่ทำเป็นประจำโดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลไขมันอิ่มตัวหรือโซเดียมสูงอาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและก็หลอดเลือดในระยะยาวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ได้หมายความว่าอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งจะทำให้หลอดเลือดเสียหายทันทีหลังรับประทานแต่การกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำเป็นประจำอาจส่งผลต่อระดับน้ำหนักไขมันในเลือดความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดนะคะเริ่มต้นวันด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงอันนี้เนี่ยอย่างพวกขนมหวานเบเกอรี่เครื่องดื่มรสหวานน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลจำนวนมากอาจเป็นตัวเลือกที่สะดวกในการที่เราหาซื้อในตอนเช้าแต่หากว่าเรารับประทานเป็นประจำเนี่ยก็จะทำให้ได้รับน้ำตาลและก็พลังงานเกินความต้องการได้ง่ายค่ะรวมถึงการดื่มกาแฟนะคะหรือว่านมอย่างเดียวแทนมื้อเช้าเป็นประจำเนี่ยสำหรับคนที่เร่งรีบในตอนเช้าการดื่มกาแฟเพียงแก้วเดียวแล้วออกไปทำงานนะคะอาจเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยนะคะอย่างไรก็ตามกาแฟไม่ได้เป็นอาหารเช้าที่ครบถ้วนนะเพราะว่าให้สารอาหารและพลังงานไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกายในแต่ละคนนะคะมันต้องได้มากกว่านั้นค่ะคาเฟอีนสามารถทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นชั่วคราวในบางคนโดยเฉพาะคนที่ไวต่อคาเฟอีนค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าการดื่มกาแฟในปริมาณพอเหมาะจะทำลายหลอดเลือดหรือว่าทำให้เลือดข้นโดยอัตโนมัตินะคะในสำหรับคนทั่วไปกาแฟเนี่ยไม่ได้เติมน้ำตาลในปริมาณเหมาะสมสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ค่ะอย่างการดื่มกาแฟดำเนี่ยได้อยู่นะคะต่อไปค่ะการเลือกอาหารทอดแล้วก็อาหารไขมันสูงเป็นมื้อเช้าเป็นประจำเนี่ยอันนี้ควรเลี่ยงเลยนะคะ4มื้อเช้าที่เค็มจัดหรือว่ามีอาหารหมักดองเป็นประจำค่ะอย่างเช่นของหมักของดองอาหารแปรรูปเนื้อแปรรูปอะไรเงี้ยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีโซเดียมมากเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าเราทำเป็นประจำก็จะส่งผลต่อสุขภาพด้วยสรุปนะคะก็คือว่าสุขภาพหลอดเลือดเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารเช้าเพียงมื้อเดียวนะคะแต่เกิดจากพฤติกรรมการกินแล้วก็การใช้ชีวิตโดยรวมการกินอาหารหวานจัดทอดจัดหรือว่าเค็มจัดเป็นประจำรวมถึงการเลือกอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วนอาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพหัวใจและก็หลอดเลือดในระยะยาวดังนั้นนะคะแทนที่จะกังวลว่าอาหารชนิดใดทำร้ายหลอดเลือดทันทีหลังรับประทานควรหันมาให้ความสำคัญกับรูปแบบการกินโดยรวมค่ะเลือกอาหารที่มีผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและโปรตีนคุณภาพดีพร้อมลดน้ำตาลโซเดียมและไขมันอิ่มตัวเท่านี้ก็ช่วยดูแลหัวใจและหลอดเลือดได้ในระยะยาวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นมื้อไหนๆทุกๆมื้อแค่เราใส่ใจสักนิดนะคะทานให้ครบ5หมู่นะคะในแต่ละวันก็จะส่งผลดีโดยรวมของสุขภาพแล้วล่ะค่ะนะประกอบกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการพักผ่อนให้เพียงพอการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วยถ้าคิดถึงน้ำสะอาดคิดถึงเครื่องกรองน้ำโควีนะคะผลิตน้ำสะอาดให้คุณได้ดื่มได้แบบชนิดที่เรียกว่าดื่มเท่าไหร่ก็ได้นะคะ0971922955สอบถามได้ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่สามีบีช็อปโทร1530หรือ AAS ช็อปโทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoreWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมดซีโร่กราฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoreWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971928

วันนี้ใครอยากจะพักผ่อนแบบเงียบๆใกล้ชิดธรรมชาติต้องที่นี่เลยค่ะบ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาบรรยากาศร่มรื่นนะคะอยู่ริมน้ำเป็นแบบส่วนตัวส่วนตัวห้องพักแยกทุกหลังพร้อมที่จอดรถในตัวค่ะราคาก็สบายๆกระเป๋านะคะเริ่มต้นที่500บาทต่อคืนหรือจะพักแบบชั่วคราวก็เริ่มต้นเพียง250บาทเท่านั้นค่ะโทรจองกันได้นะคะที่0615164545ค่ะ

0: ถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
1: FM 99
2: FM 99
1: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
0: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
3: ่ไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ลองใช้กันหรือมิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
1: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

กลับมาจะเจอกันในช่วงที่สองนะคะอยู่ด้วยกันกับดาดาค่ะพร้อมมอบความสุขด้วยกันในช่วงเวลาดีแบบนี้นะคะที่เราอยู่ด้วยกันกับโคเวโคเวมีสินค้าดีๆมากมายคุณได้เลือกสั่งกันไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศนะคะถ้าเกิดว่าห้องไหนติดเครื่องปรับอากาศแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเครื่องปรับอากาศที่จะสามารถช่วยฟอกอากาศให้ในตัวนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าทุกวันนี้ฝุ่น PM 2.5 เยอะมากบางบ้านนี่บอกเลยนะคะว่าเริ่มป่วยกันเป็นแถวเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศหรือว่าเครื่องฟอกอากาศนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญค่ะเช่นเดียวกันค่ะเราทุกคนทุกวันเราต้องดื่มน้ำอยู่แล้วถ้าคุณยังคงต้องซื้อน้ำขวดแบกน้ำถังกันอยู่นะคะลองคำนวณบ้างดูไหมคะว่าแต่ละเดือนเราจ่ายค่าน้ำไปเท่าไหร่แล้วน้ำขวดที่เราดื่มนี้สะอาดจริงหรอแล้วจะมีสารเคมีตกค้างบ้างหรือไม่เคยสังเกตข้างทางไหมคะเวลาเราขับรถไปไหนมาไหนแล้วก็มีนะคะแผงขวดน้ำเนี่ยวางกันเป็นแผงเลยทีเดียวนะตากแดดตากฝนไม่รู้เท่าไหร่กว่าเราจะไปซื้อมาเนี่ยนะขวดเหล่านั้นมันโดนแสงแดดมาทั้งเท่าไหร่แล้วแล้วเวลาเราดื่มไปคิดเหรอคะว่าจะไม่มีสารเคมีใดๆตกค้างอยู่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องกรองน้ำที่สามารถเสกสรรน้ำสะอาดให้เราได้ดื่มแบบสดใหม่นะคะเหมือนการเด็ดผักออร์แกนิกมาจากต้นเลยทีเดียวเนี่ยจะดีกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งดีต่อสุขภาพทั้งประหยัดนะคะประหยัดเงินประหยัดเวลาเซฟได้ดีเลยทีเดียวค่ะวันนี้เครื่องกรองน้ำโคเวจากไทยค่ะเครื่องเดียวครบทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็น้ำอุณหภูมิปกตินะคะสอบถามรายละเอียดกันมาได้ค่ะวันนี้จัดให้ค่ะจ่ายแค่99 บาทพร้อมไปติดตั้งให้ฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีแล้วก็รับประกันอะไหล่กันอีกด้วยนะคะตลอดสัญญาสอบถามเพิ่มเติมที่0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียวAll together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955Coway, the best life solution company.
2: อยู่ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ช่วงเวลานี้ไปยังโรงแรมโฮชิด้วยนะคะโรงแรมใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่สไตล์ญี่ปุ่นที่จะให้คุณได้พักผ่อนสบายๆนะคะมีสวนญี่ปุ่นห้องพักก็ใช้เสื่อทาทามิฟูกับแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยค่ะมีชุดยูกะตะด้วยนะคะชุดน้ำชามีอ่างออนเซ็นให้ส่วนตัวในห้องพักแถมฟรีมินิบาร์ในห้องค่ะจะเป็นขนมนะคะเครื่องดื่มแล้วก็ให้คุณได้รับกันฟรีๆเลยค่ะด้านล่างก็ยังมีโฮชิคาเฟ่นะคะคาเฟ่นี้สวยมากค่ะเป็นแบบสไตล์มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นนะคะมาจากที่นี่พรีเมียมสุดๆเข้มข้นมากกาแฟดริปก็มีค่ะเบเกอรี่ก็โอ้โหบอกเลยค่ะว่าเบเกอรี่ก็เป็นเบเกอรี่โฮมเมดที่มีคุณได้เลือกกันครบเลยค่ะคาเฟ่ที่ดังในเรื่องมัทฉะและกาแฟต้องยกให้โฮชิหาดใหญ่ได้เลยค่ะเมื่อเจอกันค่ะอยู่ใกล้ๆกับลิเกเดนส์พลาซ่าแล้วก็ตลาดกิมหยงนะคะสะดวกเมื่อไหร่ก็แวะกันมาได้ค่ะ

ปัญหาเรื่องกลิ่นนี่เป็นอะไรที่เราแบบว่านะรังคาเรียกว่ามันก่อกวนใจอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านใครนะคะที่มีกลิ่นขี้หมูขี้หมาขี้แมวหรือจะเป็นขี้ยางกลิ่นธรรมชาติกลิ่นสารเคมีต่างๆสารพัดกลิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้คุณสามารถใช้ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นกันได้ค่ะ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสนะคะอันนี้ผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีเนาะโดนตัวสัตว์ได้คนใช้ก็สามารถใช้ได้ง่ายๆแค่ผสมน้ำในอัตราส่วน1:100ค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ฉีดพ่นหรือว่าราดลงพื้นนะคะล้างพื้นจุดที่มีมูลสัตว์ได้เลยห้องน้ำท่อน้ำบ่อเกลอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถกำจัดกลิ่นได้หมดเลยค่ะบ้านไหนที่เจอกับกลิ่นปัญหาเหล่านี้แล้วก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะถ้าเราสูดกลิ่นที่ไม่พึงส่งไปทุกวันเนี่ยคิดดูว่าร่างกายของเราต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจัดการปัญหาเรื่องกลิ่นด้วย EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0988224222ค่ะ0988224222นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ Sami B Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971922955 Here we go
2: นุ่มๆ หรือสาวๆท่านใดเคยถอนขนจมูกบ้างไหมคะ เคยที่แบบว่าเคยแบบว่าส่องกระจกแล้วก็เห็นขนจมูกมันโผล่มาแล้วรู้สึกรำคาญลูกตาบ้างก็ใช้วิธีการตัดบ้างก็ใช้วิธีการถอนนะคะหลายคนที่มองว่าขนจมูกที่โผล่ออกมาแล้วดูไม่เรียบร้อยเลือกใช้แหนบแล้วก็ถอนออกมาเนี่ยแพทย์มีการเตือนนะคะว่าพฤติกรรมนี้อาจจะทำให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยนะคะคือถ้าเกิดว่าเปิดแผลขึ้นมาเนี่ยรอบรูขุมขนแล้วก็จะเป็นการเปิดทางให้เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ผิวหนังบริเวณรูจมูกได้ง่ายขึ้นค่ะในแพทย์ฉินซื่อสี่แพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกได้เผยกรณีชายวัย22ปีรายหนึ่งนะคะที่กำลังเตรียมตัวจะไปออกเดทหลังสังเกตเห็นว่ามีขนจมูกโผล่ยาวออกมาจึงตัดสินใจถอนทีละเส้นนะคะเพราะกังวลว่าจะเสียบุคลิกอย่างไรก็ตามค่ะเพียงไม่กี่วันต่อมาภายในรูจมูกของเขาเริ่มบวมและก็เจ็บรู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในข้างในนะคะจนเผลอแคะจมูกซ้ำๆก่อนพบว่ามีของเหลวคล้ายหนองไหลออกมาพร้อมสเก็ดสีเหลืองปนเลือดและก็รอยแตกเล็กๆบริเวณรูจมูกเมื่ออาการปวดรุนแรงขึ้นจึงไปพบแพทย์และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นจมูกส่วนหน้าอักเสบหรือว่าจมูกส่วนหน้าอักเสบซึ่งเป็นภาวะอักเสบหรือว่าติดเชื้อบริเวณปากรูจมูกค่ะแพทย์อธิบายว่าบริเวณทางเข้ารูจมูกเนี่ยเรียกว่าโพรงจมูกส่วนหน้านะคะบริเวณนี้จะปกคลุมผิวบริเวณนี้นะคะปกคลุมด้วยผิวหนังและก็รูขุมขนจำนวนมากแตกต่างจากด้านในโพรงจมูกเป็นเยื่อบุนะคะเมื่อถอนขนจมูกออกทั้งร่างอาจทำให้เกิดบาดแผลขนาดเล็กรอบรูขุมขนขณะที่ภายในรูจมูกของคนจำนวนมากมีเชื้อแบคทีเรียอาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะคะเมื่อผิวหนังของเราเกิดแผลเชื้อเหล่านี้จึงมีโอกาสเข้าสู่เนื้อเยื่อแล้วก็ทำให้เกิดอาการอักเสบติดเชื้อได้ค่ะอาการที่แพทย์พบได้บ่อยนะคะก็คือบริเวณปากรูจมูกแดงบวมร้อนเจ็บโดยเฉพาะเมื่อสัมผัสบางคนอาจจะมีสะเก็ดแล้วก็เลือดออกซ้ำๆแม้ทำความสะอาดแล้วนะคะก็กลับมาเป็นอีกนอกจากนี้ยังอาจจะรู้สึกเหมือนว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ภายในรูจมูกของเราเนี่ยอยากจะแคะอยู่ตลอดเวลาหากการติดเชื้อที่รูขุมขนรุนแรงขึ้นอาจพัฒนาเป็นฝีในจมูกทำให้เกิดอาการบวมแดงปวดมากและก็อาจจะมีหนองสะสมได้แพทย์ระบุนะคะว่าผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิดว่าสะเก็ดภายในรูจมูกเป็นขี้มูกที่ทำความสะอาดไม่หมดจึงใช้มือแกะหรือว่าแคะออกซ้ำๆซึ่งอาจทำให้แผลที่เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงกว่าเดิมก็เป็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าถอนขนจมูกถ้าไม่อยากเสี่ยงต่อการเกิดแผลแล้วก็เป็นฝีในจมูกได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะขนจมูกที่โผล่ออกมาอาจทำให้เราแล้วรู้สึกว่าเสียความมั่นใจแต่การถอนนะคะทั้งรากออกมาเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดบาดแผลแล้วก็ติดเชื้อบริเวณรูจมูกได้หากต้องการจะแต่งให้ดูเรียบร้อยการตัดเฉพาะส่วนที่ยาวเกินออกมาเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าเยอะเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดว่าคุณเกิดเผลอไปถอนมาแล้วมีอาการบวมแดงเจ็บมีหนองหรือว่าเป็นแผลบริเวณรูจมูกเล็กก็ไม่ดีขึ้นควรหลีกเลี่ยงการบีบหรือแกะเองนะคะและก็ไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการอย่างเหมาะสมค่ะ

นี่ยวันนี้ใครที่อยากจะขายยางจะเป็นน้ำยางขี้ยางยางก้นถ้วยหรือยางหมาดยางแห้งมาหาเราได้ค่ะที่ร้านยางจุ้ยสะเดานะคะให้ราคาสูงกิโลตาช่างก็ช่างตรงค่ะซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้ที่04460499หรือ0988224212ค่ะ

ังฝากกันด้วยค่ะในส่วนของสินค้าโคเววันนี้จะเป็นเครื่องฟอกอากาศเครื่องกรองน้ำเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าหรือจะเป็นเก้าอี้นวดจ่ายแค่99 บาทเองค่ะ99 บาทเท่านั้นก็รับเครื่องไปได้เลยเดี๋ยวเราไปติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะรับบริการดีๆแบบนี้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยสินค้าดีจากโคเวนะคะบ้านไหนที่ใช้เนี่ยโอ้ชิ้นเดียวไม่เคยพอค่ะเพราะว่าอันนู้นก็ใช่อันนี้ก็ใช่แล้วก็เราซับกันได้แบบรัวๆในราคาคุ้มค่าจริงๆบริการหลังการขายก็ดีมากๆสอบถามกันมาได้ค่ะ0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

มาถึงช่วงท้ายชั่วโมงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะใครที่สนใจจะอยากได้สินค้าโคเวหรือว่าจะลงโฆษณาในราคาพิเศษก็ติดต่อมาหาดาดาได้นะคะ0971922955ค่ะก่อนจะจากกันไปส่งท้ายด้วยฝนตกทั่วฟ้าแต่ไม่เคยตกพร้อมกันโอกาสในชีวิตมีให้ทุกคนขอให้อดทนสักวันต้องได้ดีค่ะเจอกันต่อในช่วงหน้ากับดีเจวุฒิค่ะส่วนเราเจอกันวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 99 สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
2: ่ไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรดเอ1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่เสร็จน่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
1: ่
0: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
2: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
0: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
2: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
0: เราไว้ใจ
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
3: ่ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีเฟซบุ๊กวรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
3: เวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

ฮัลโหลวาไรตี้เจ้าหุดมาแล้วนะครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่ที่ท่านได้คิดติดตามเราฟังนะครับทางการ 19.0 หัดใหญ่นาทีน้อยเรดิโอแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับอีกหนึ่งความที่การ 12.2 สะเดาด่านนอกปะดังสามารถรับฟังกันได้นะครับแล้วก็ต่อเดียวขยับเวลาชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่2นี่จะลิงก์สัญญาณไปที่สุราษฎร์ชัยยา 94.2 นะครับนี่ก็คือช่องทางที่เราสามารถรับฟังกันได้ทางวิทยุนะครับส่วนทางออนไลน์ไม่มีวิทยุไม่เป็นไรนะครับเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อคาร์เพลย์ฟังเหมือนกับ 99.0 เลยแล้วก็ 92.2 นะครับไปที่ Google พิมพ์คำว่าบ้านไม้เรดิโอนะครับเป็นภาษาไทยฟังออนไลน์นะครับจากไทยท่านผู้ฟังที่ฟังทางออนไลน์กันด้วยนะครับก็เมื่อคืนกระแสไฟฟ้าขัดข้องนะครับเดี๋ยวต้องไปปรับนิดหน่อยนะครับตอนนี้เสียงอาจจะเบาไปก็ไม่เป็นไรนะครับเบาไปนิดเดียวจากลอยก็เหลือสัก95ได้นะครับลงเฟซบังวุฒิเรียบร้อยแล้วจ้าวุฒิแกประกอบรายการตัวขอเพลงมาแล้ววันนี้วันนี้วันที่น้องรับจากชิงเปลดรับมาจากวัดเหรอรับมาจากวันอาทิตย์นู่นเองตั้งแต่วันอาทิตย์นู่นรับแล้วฮะยังไม่รับเหรอวะรับได้เลยตานี่วันไหนแล้วนี่

ของครบแล้วบ่ลูกเสียผ่านหนังสือเอาไปให้ครบเด้อไปอยู่ไกลบ้านก็ดูแลเจ้าของดีๆกินข้าวก็ให้ตรงเวลาตั้งใจเรียนมีหยังบ่สบายใจก็โทรหายายได้ลูกเด้ออย่าไปเก็บไว้ผู้เดียว

ก่อนหน้านี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับปูเล่เพลงที่มีชื่อว่าหยอกสดและก็วงวงทองรังพันล่ำนะครับของอาจารย์นิกนะครับชื่อว่านางฟ้าดอกบุตรเพลงถี่ละลายคนเอามาคัฟเวอร์ก็เพราะนะตามฉบับของนักร้องแต่ละคนนะครับขอบคุณบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์วันนี้ก็ต้องบ้านมอนะครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสีบัวนาสาขาเหยื่อลงมานาใหญ่สาขาเหยื่อโลตัสสงขลาแล้วก็สาขาที่ยาสวนแถวแก่นะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยบ้านมอแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ Enimax อึดทึกเก็บไฟได้เยอะแบตหนามแบตแห้งรถเก๋งรถกระบะลูกหนึ่งพันนิดๆนะครับก็หาซื้อกันได้ร้านที่ขายแบตเตอรี่ใกล้บ้านท่านนะครับยอดนี่ใช่ดีครับการันตี Enimax นะครับช่างเอาแบตเตอรี่ Enimax มาสักลูกสิอามซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลยซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องหยอกสูงลวดเตียนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งถนนซ้ายถาทรโจ๊กมอนามคำซี่บ่ออามซ่าชอบอะไรซิ่งนะครับเปิดทุกวันนะร้านของอามนะครับเดี๋ยวไล่ชื่อที่ทานเข้ามาแล้วกันตัวพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนก็มีอีกหลายตัวจ้ะซิงเกิลไม่ล่าสุดนะครับไม่ฟังแบบกลอนใครเลยทีเดียวหลักซ้ำลองนะครับเกมหรือว่าน้องเกมยุทธนานะครับหลักซ้ำลองบ้านเธอบ้านฉันแต่โฆษณาสักสองตัวก่อนนะ

0: เตียนสะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329เรื่องรถไว้ใจเราบันแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูดขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้มีที่กลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

คอปเวอร์ไม่ล่าสุดนะครับคณะ AV ลูมนึกถึงได้ชื่อเล่นตัวได้สักแป๊บนะครับไปกันทีเมอารี่มูยางเมืองตรังสูตรเจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนะครับนั่งกรอบเหนือหวานขายราคาไม่แพงนะครับจะแบ่งเป็นกิโลสูงก็ได้ตัวเล็กตัวใหญ่ทำบุญไหว้เจ้าหั่นแต่งงานบวชจัดหั่นเลี้ยงนะครับเราขายอยู่ทุกวันถ้าทานครับรถผ่านไปผ่านมานะครับบ่วมุมทางมาควรเนียงเยกรัตภูมิเลยนะครับก็ถ้ามาทางพัดลุงก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงเลยอยู่ว่ามุมนะครับแมรี่มูยังเมืองตรังเบอร์โทรตัวเล็กตัวใหญ่ราคาไม่แพงนะแถมน้ำจิ้มน้ำลาดหมูฝนที่ตกลาวนี่ลองจังทางลองทางแลบหัดใหญ่อยู่หัดใหญ่เลยแล้วไปไปมาว่าอยู่เบอร์โทรสั่งๆมูยังเมืองตรังวันนี้น้องบ่าวก็มาจากนครนะครับในวัวรถตู้สั่งหนามอมขี้ตัว2ขวดขอบคุณนะครับแล้วก็สั่งเผื่อบอกว่าหอมนี่ผมอยู่บางแฟบเดี๋ยวจะรับไปสั่งให้ลูกสาวสักขวดลาวลิ้นชี้ตัวผู้หญิงนะครับน้องเบียร์น้องเบียร์น้ำกะทิเมื่อคืนไปส่งไข่ในหลอด2ขวดนะครับส่งไปแล้วแล้วก็ผ่อนไปหาเจ๊แก้วหลานผู้หานเสียฤทธิ์นะครับหลานผู้หานเมื่อคืนแม่อารีมูยังเมืองตรังเบอร์โทร0899900189นะครับ0899900189แม่อารีหมูย่างเมืองตรังในช่วงเบรกนานะครับซีซ่าหลดบานยันยนต์ UNB กลาดครัวทาราวิวเอลรีสอร์ทนะครับสปอร์ตก็มีหลายตัวเลยถึงไปดูได้ชื่อที่ทานข้ามาคอมเมนต์นะครับหลายชื่อออนไลน์อยู่กันร้อยกว่าคนนะครับร้อย40ได้ชื่อได้ตัวมาแล้วนะครับนั่นไอดีโคตรลาดิสังนะหมอมนะครับคุณลิวสมิลาผีพันธ์อิสราหนุกรหลานข้าตำกุ๊กเมฆเฮ็ด8ทักทายด้วยจ้าจากใจในหัวช่างก้อยนางบอยพี่จักรพงษ์การบอคุณที่เราหยุดน้องเอคลองย่าเอคลองย่านะครับคุณพงษ์ซิดซาดน้องตรีน้องอิงลานนุ่มคุณโกสินบอตกลามาเรียนะครับลวงนวดพี่เจ้งทักทายพี่เจ้งด้วยนะครับขอบคุณพี่เจ้งครับลาน้าลอยค้าวังแลคุณนภาพันธ์คุณเชิดศักดิ์คุณลาเชนฟังออนไลน์อยู่ที่โรงแรมกินติ้งนะครับอยู่ที่โรงแรมกินติ้งลวงนวดบิวินเนอะบังหมัดบาร์เบอร์ดีไซน์นี่ช่างตัดผมแล้วก็น้องเอนะครับน้องเอใกล้ว่าใครว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราลิงก์สัญญาณไปที่ 94.25 สุราษฎร์นะครับพร้อมด้วย 99.0 หาดใหญ่แล้วก็ 92.25 สะเดาจนะนาทวีด้านนอกประดังนะครับก็เดี๋ยวช่วงชั่วโมงหน้า3คืนเลยอย่า3คืนเพิ่มเป็น3กว่าตอนนี้คือ2ชั่วโมงหน้าเพิ่มเป็น3แล้วก็ทางออนไลน์บ้านไหมนะครับ4ช่องทางไปที่ Google พิมพ์บ้านไหมได้เลยจ้าฝนตกก็ต้องกราบขอประทานอภัยบางทีสัญญาณขาดการหายไฟดับมั่งเน็ตรุดมั่งอ่ะเป็นเรื่องปกตินะพี่น้องนะไอ้นี่แจ้งตั้งไว้ก่อน

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรดเอ1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
5: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: พักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
1: จุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAX EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับตีเร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAX EFB แท้จากอิตาลี ANIMAX แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิ

0: อาเชวาเลตี้ชั่วโมงที่2นะครับกราบสวัสดีจากไทยท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติตามมาฟังนะครับทางหัดใหญ่ 99.0 สะเดาดันนอกจนะนาทวีนะครับ 92.2 รวมไปถึงพี่ๆน้องๆนะครับทางสุราษฎร์ธานี 94.2 คอมมูนิตี้เรดิโอนะครับนี่ดิเจวุฒิก็ขอแล่นตัวจ้ากราบสวยๆนะฝากเหนือฝากตัวด้วยนะครับเราขยับเวลาจาก 5:00 น.มาเป็น 4:00 น.นะครับเพราะว่าทางฟังสุราษฎร์เนี่ยไม่ชินกับเพลงแดนซ์ก็เลยว่าอ้าวอยู่ 5:00 น.เหมือนเดิมขยับมาเป็นเพลงดังลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะครับชั่วโมงนี้ขอบคุณซีซ่ารถบรรยานยนต์เดี๋ยวแดนซ์กันแลตีฮานี่เดินกลางฝนแต่เดี๋ยวนี้ฝนมาต้องมือทำตำจีมาเลยสุราษฎร์มันพึ่งมั้งครับซีซ่ารถบรรยานยนต์มอไซค์มือ2อยู่ในบ้านคนนี้นะครับสื่อมอไซค์มือสองสภาพซวยสภาพนั่งฝากก็ต้องมาที่นี่ซีซ่ารถบรรยานยนต์สาขาแรกอยู่ในบ้านโคดินครับสาขาสองถนนกัญจนาวณิชทางไปสงขลาซ้ายเก๋า0857993031ส่งฟรีถึงบ้านดันทุกเขตนะครับมอไซค์มือสองสภาพซวยสภาพนั่งฝากเอ็กเบกฟอร์ซ่าพีซีเอ็กก็ต้องซีซ่ารถบรรยานยนต์นะครับ0857993031 UNB กลาดนะครับขอปะผู้ทำซีรถยนต์และมั่นเคลมประกันถูกบริษัทแล้วก็รูดบัตรเครดิตพรได้ด้วย 10% นะครับไม่ใช่สิ10เดือน 10% 10เดือน 0% ถ้า 10% ก็แล้วแต่แล้วเราทำกี่เดือนมากว่า10ก็มันมีดอกเบี้ยแล้วแต่เนี่ยนะครับเราเอา 0% พร10เดือนนะครับเมื่อนะเลือกทำซี VIP ก็จัดตามไปสั่งของลูกค้าราคาก็มีหลากหลายราคาโดยเฉพาะจัดโปรโมชั่นตอนนี้ซีหนกแก้วนะครับซีหนกแก้วเววับจากซ่าเมื่อนาหลอดเลือกซองเมื่อนาคัดซีรอบขั้นอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับทำซีเป็นจุดเป็นจุดจุดละ 1,000 UNB กลาดนะครับถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยกูลอุทิศหนึ่งนะครับเบอร์โทรมาเล่า UNB กลาด0982458แล้วก็ตองกาวนะครับ0982458แล้วก็ตองกาว
1: น้องข้าสาบานว่าจะ
0: น้องอย่าเที่ยวสาบานท่านนี่ฝนตกหนักอยู่นี่ปีนี้ไม่หลบปันบือที่หัดใหญ่โหเดี๋ยวปรำสาบานเถอะตาว่างๆให้มั่งละจะสาบานแรงน้องไม่ได้สาบานนะน้องร้อน
1: ข้าสาบานว่าจะรัก
0: ที
1: คนเด
0: ีย
1: ว
0: ตลอดอ้าวไอ้เจ้านี่ขี้ร้อนจัง
1: ข้าสาบานข้าให้ฝ่าดินลง

เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูดขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย093-616-8008หรือ081-896-2410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราดัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดๆผักกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำ

0: เตียนสะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกลุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่เสร็จน่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: ที่ร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยนะ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ที่1เรื่องแบตเตอรี่ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีFacebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
1: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้ฮันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณครับ

หาดใหญ่ฝนตกหนักนะครับนี่ไปดูลมฝ่าอากาศของที่เดี๋ยวขออนุญาตเชิญสักนิดนะครับไปดูครับไปดูเหมือนกับจะเด็ดตกหนักอ่ะนี่ที่ลมฝ่าอากาศบอกว่าตกหนักนี่มีจังหวัดในมังนี้ลงเมื่อสักครู่นะครับเตือนฝนตกหนักบ่าย4 โมงนี่ในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมกาญจนบุรีชลบุรีจันทบุรีตราดนะครับกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเบามอนิเตอร์ก่อนนะครับสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีฝนตกหนักนะพี่น้องนะที่ลมฝ่าอากาศบอกแล้วนะครับศรีธรรมราชสตูลพัทลุงสงขลาภาคใต้ตอนล่างเลยตอนบนมีไม้ฮัทเยอะยะล่าพื้นที่ไหนตกอะไรบ้างก็ที่ออกอากาศตอนนี้สุราษฎร์กับฮัทเยสงขลาฝนตกหนักนะครับที่บอกแล้วว่าฝนตกตั้งแต่บ่าย4 โมงแล้วก็บางพื้นที่ก็หนักบางพื้นที่ก็เบานะครับนี่พี่เคขอเพลงหัวใจหนักสู้ให้กับสตท่านด้วยจากเคได้เลยหัวใจหนักสู้เดี๋ยวเอามาหนาก่อนไหมมาหนาก่อนนะมาหนาแล้วก็หัวใจหนักสู้ก็ให้ไวๆนะครับขอบคุณครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทปากพยูนท่าเตียนวัดสภาเลยนะครับที่นี่บรรยากาศเป็นหลานานพื้นบ้านหลานานทะเลนะครับพื้นบ้านซีฟู้ดโดยเฉพาะปลากี้ตังปลาบอกนะครับปูเนื้อปูไข่ปูดำปลากี้ตังก็สดนะครับนี่ผมบอกได้เลยว่าอยากให้ทานเนี่ยไปสัมผัสกันนะครับพร้อมด้วยที่พักก็อยู่ในหลานาเลยกว้าง7 ไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ที่กว้างขวางทานจะนั่งในแพจะนั่งเป็นซุ้มนะครับในส่วนของกลางคืนโอ้บรรยากาศริมหนังบายเลยนะครับอากาศนี่ไม่ร้อนนะครับหรือจะเป็นแบบอาหารเหรอที่ขึ้นชื่อใช่ไหมแกงซ้อมปลาบอกปลากี้ตังปลากอดผัดเผ็ดนะครับรสชาตินี่เข้มข้นต้มยำทะเลตำปูมารสชาติจัดจ้านอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นแบบซีฟู้ดอ่ะปูนึ่งมึกไข่ผัดแบบดำอ่ะนะครับนี่แค่บางส่วนนะจัดอาหารเลี้ยงจัดอาหารสังสรรค์ห้องประชุมสัมมนาเราก็มีห้องผักแบบ500-600ห้องใหญ่10 คน 20 คนจัดไปเลยนะครับเปิดตั้งแต่นี้แหละ10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มติดต่อสำรองสอบถามทีพี่เดียวหรือว่าโกเดียวของเรานะครับพี่เดียวเบอร์โทรครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทถาเตียนปางพยุนนะครับ092-936-6329ต้องไปเลยต้องจัดแหละเพราะว่าที่นี่ของซอสพี่น้องกินร้อยราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวจะได้หัวใจหนักสู้ได้แป๊บหนึ่งย้ายมาจากบ้านเช่าไปอยู่ในวัดไปกินข้าวหลวงตากินแล้วไม่ยืนบาทแล้วใส่เป็นบานาน่ะใส่ไม่ช่วยยืนบ้านไม่ช่วยแบกยงแบกยำเท่าได้กินอย่างเดียวฮะลูกโยมฮะก็บอกแล้วย้ายมาจากบ้านเช่าไปอยู่ในวัดหลวงตาให้อยู่จ้าวาดไม่พูดเดินพูดทำไมจ้าวาดไม่พูดสักคำหนึ่งหลวงตาก็ไม่กล้าพูดนะสิอยู่ไปเถอะยืนบาทมั่งแต่ว่านะช่วยหลวงตามั่งหลวงตาก็อดอดแดดแดดช่วงนี้ไม่ค่อยมีแรงอยู่บาปันลูกตาก็ไม่ค่อยมีเล่นอยู่ลูกยงลูกโยมมาอยู่ในวัดแหละก็ช่วยลูกตามั้งนะกินแล้วก็ช่วยล้างซะมั้ง

ขอบคุณทาง 94.25 นะครับ Community Radio เวลาหมดนะครับถึงตัวชาเวลาเดิม4ถึง5โมงนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าทางฟังกาซิบกาอยู่0 92.25 เราอยู่กันต่อนะครับเพลงแดนแล้วก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับฝากให้ด้วยนะมอมดีเจวุฒิจ้ายิงสปอนหรือยังชั่วโมงนี้ลืมเหรอลืมมั่งเลย

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
3: ่ไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ลองใช้กันหรือมิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มให้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093 478 8118

0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
1: จุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับตีเร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทั้งทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดมูดดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง
2: เวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วเกียรติ
1: ดีเจวุฒิ EDM Ladies and gentlemen, this is another non-stop DJ Wood EDM in the mix, in the mix.
3: หาดใหญ่วาไรตี้ชั่วโมงที่3นะครับฝนตกหนักทีเดียว 99.0 หาดใหญ่ 92.2 บ้านไม่ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงชั่วโมงนี้มาพร้อมกับผู้ให้การสนับสนุนนะครับรถบ้านหาดใหญ่พิบูลคาร์เซ็นเตอร์จะเทิร์นจะขายนะครับเอารถยนต์มาขายแล้วก็ไอ้ราคาสูงมาเทิร์นเอาคันไม้ออกไปไปพอเล่นๆดันตุเคตให้ฐานในพานกับสถาบันการเงินนะครับดูแลร่างการค้าดีเยี่ยมราคาไม่แพงรถยนต์ที่เล่าราคาเริ่มต้นลักหมื่นดาวหน่อยพ่อหน้าหรือฟรีดาวก็ได้จัดเต็มจัดล่อนเบียร์ได้ล็อกไปแล้วนะครับพร้อมด้วยออปชั่นคองแถมรถยนต์น้ำไม่ท่วมนอนไม่ขยับไม่ชนนักการันตีโดยรถบ้านราชใหญ่พิบูลคาร์เซ็นเตอร์ถนนซ้ายถาถอนนะครับ มาทามาหนองดาวุฒทำบังเดดได้เลยนะครับบังวาดก็ได้บังวาดบังวาดนี่คุณตีราคาไล่บังไงมาทีนี้กี่กันเนี่ยอีเอ็มดับกลิ่นตรานามไซนะครับบอกเลอะบอนามบอนามเสียเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่เอาอีเอ็มดับกลิ่นตรานามไซไปชีดไปลาดไปพรรับรองกลิ่นมิ้นไม่มีมะเร็งวันก็หายไปอีเอ็มดับกลิ่นตรานามไซติดต่อสอบถามกับนายธีรานจุยเสดาหน้าโรงเรียนขั้นใจเลยนะครับพร้อมด้วยปุ๋ยปลานิลทองปลานิลทองส่วนยางส่วนปาล์มทุเรียนลองกองลังซาดได้หมดปุ๋ยปลานิลทองโดยแอดมินฟาร์มกระสินจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ถ้าเป็นต้นยางเรื่องนิ่มกลีนายน้ำหนักดีปาล์มลูกดอกเขียวนานทนไม่คาดคอเบอร์โทรนะครับส่งฟรี0817663373มองการที่จะหาที่พักต้องการที่จะไม่ใหญ่มองนะครับต้องการที่จะหาที่พักกำลังมองหาอยู่เนี่ยทางเว็บทรงเว็บไซต์ทางรูทางนี้ไล่ๆช่องทางนี้ข้อแนะนำเอาใจกลางเมืองก่อนโรงแรมโฮชิฮาดใหญ่ซอยประชาลุ่มนะครับใจกลางเมืองหาดใหญ่โรงแรมโฮชิสไตล์ที่พักแบบญี่ปุ่นราคาไม่แพงโรงแรมโฮชิฮาดใหญ่ไปสไตล์ญี่ปุ่นบอกเพื่อนบอกผีบอกน้องเรียกบอกญาติเวลามาพักหาดใหญ่นะครับเดินทางสะดวกใกล้ศูนย์การค้าก้องกินก็นาฬิกาเด่นอะไรตรงนั้นนี่แข่ถ้าอยากผักแบบที่ธรรมชาตินู่นบ้านผักเรือนหมายหอมสะดาวเลยจะเป็นห้องแอร์นะแต่นี่ก็ธรรมชาตินะครับลมลื่นเย็นสบายพร้อมด้วยคาราโอเกะไวไฟอ่านชาวจัดไปสิบ้านผักเลื่อนหมายห้องสะเดานะครับขอหน้าเบอร์โทรก่อนใน Google ได้เลยเดี๋ยวนี้จะคอนอะไรก็ Google ก็ได้ถาม AI ก็ได้ถามมีดิน้ำท่วมจังน้ำท่วมตรงไหนบอกหมดแหละเออ AI จะถามว่าน้ำท่วมจังหวัดไหนน้ำที่กำลังจะท่วมตรงไหนอัปเดตได้หมดนะครับนี่ถามเหลืองฝนก็ได้ดินฝ่าอากาศถามได้หมดนะครับมันไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเสียพิมพ์อยู่

อร์โทรนะครับ0817663373 06เดี๋ยวบอกได้ยังเบอร์โทรตอนนี้0817663373อีมกับปุ้ยปลาลินทองมาที่ลืมๆใส่กันให้พี่น้องเบลอๆฝนเย็นมังได้มังครับปลอดมังปลอดไปถูกเส้นทางจ้ะไอ้ชงเบรกนามาขายน้ำหอมมันดีเจวุฒิหอมติดทนนานต้องน้ำหอมดีเจวุฒิสิจ้ะ

น้ำหอมดีเจหุ่นหอมติดทนนานแขวนในรถคั่วละ50บาทปรับอากาศนะครับวันในห้องนอนวันในห้องรับแขกวันในรถคั่วละ50สั่งกลับ200ซีขวดส่งฟรีหรือจะสั่งแบบชี้ตัว1ขวดในรถ1ขวด200ก็ส่งฟรีชี้ตัวกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายสปอร์ตหอมหวานก็มีได้กลิ่นนะครับทั้งหญิงทั้งชายแขวนในรถมีกลิ่นเดียวนะครับหอมไม่มึนหัวทำแบบระบบอุ่นมันได้ทำปลายทุ่งเอามันได้ทำปลายทางนะจ๊ะปลายทุ่งปลายทางมันได้ทำจะเธอน้ำมอมดีเจหุดหอมติดทนนานถึงเป็นแบบแขวนในหลอดนิทานเอามาท่าตัวก็ได้นะนอกเนื้อจากแขวนแล้วก็เวลาลืมก็เรื่องไม่ลืมก็ใช้ได้ทั้งสองแบบแขวนในหลอดแล้วก็เอามาท่าตัวก็เหมือนกันช่องทางในการสั่งนะครับทาง QR code ไลน์ Facebook พูดแกประกอบนะครับเลือกบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ไลน์ดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์094-528-5636หยุดมั่งดับฟอนเนอร์หาใจนี่ตกเป็นชั่วโมงแล้วไปในเวลาหลับคืนนี้ต้องรอสัญญาณกลัวสัญญาณหลุดฝุ่น

ไม่แพงจ้ะออนไลน์เดือนละ1,000สถานีเดือนละ3,000รู้จะลงสปอตตอนชั่วโมงทางสถานียิ่งกันแต่แรยิ่งตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืน5,000ถูกมากพร้อมด้วยดีเจบูดซึมพี่อาเลยสินค้าของทานเป็นทีค่ายดิบค่ายดีปังขยายยอดขายเป็นที่รู้จักดังแน่นอนลงโฆษณากับ99.0ดีเจบูดจ้ะหรือจะเป็นสปอนรวมรายการของผมก็ได้ดีเจนุ้มก็จัดอยู่ห้องโมงเย็นดีเจดาดีเจกุ๊กไก่ดีเจน้องสาว

0: ได้ชื่อเล่นตัวเพิ่มเติมเอาไม่ได้ครับไปก่อนแล้วที่เหรอพี่ดวงพ่อส้วนมานี่คนสองทางอิสระหนุกอนน้องบ้าพี่พันจีราล้วนทองคนสามทางล่วงหนูอยู่ในล่วงหนูล่วงหน้าล่วงหน้าทางหนูทางหน้ายาดกันเลยนักกี้ไซตุสช่างหนูกระจกอลูมิเนียมน้องตรีป้าดังคนตกนักกันว่าคุณบงศิษฐาคุณธีรยุทธสวัสดีฝนเทลงมาเทลงมาดาวเล่นเป็นทันท่วมทางนุ้นอยากรู้ดิไม่ท่วมหรอกปีนี้แต่ถ้าต้องเรื่องมาตัวใกล้ตัวมาเลยตัวใหญ่หลอดก่อนนะไม่ท่วมเธออยากรู้นี่ไปถามอย่าไปถามถามถามเอไอก่อนไหมถามเอไอก่อนเอาไว้เอไอวัดดวงก่อนมาเอไอมาลูกถามเอไอก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงก็อยากก่อนถามเอไอก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวปิดมอนิเตอร์ก่อนผมสวัสดีเอไ
1: อสวัสดีครับ
0: วันนี้หาดใหญ่ฝนตกไหมหาดใหญ่ฝนตก
1: ไม่ออก
0: ฮะอย่าคิดก่อนหาดใหญ่ฝนตกหนักไหมคืนนี้ฮะ
1: ขอดูก่อนนะ
0: ทำไมวันนี้ทำไมตอบเหมือนไม่อยากจะตอบอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยเขาว่ะฮะ
1: ขอโทษครับ
0: ตอบไม่ดีมั้งอย่าคิดไม่ออกอ่ะ AI อะไรขี้คลั่นยังฮะ
1: โซนี่หาดใหญ่มีโอกาสเกิดฝนตกนะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณฝนนักโดยตรง
0: อ่าหกหกหกแล้วร้อนแล้วบอกฝนตกหนักเลยฝนตกหนักเลยสี่โมงเย็นนี้วันนี้ทำไมเพี้ยนยังอ่ะกวนยังวันนี้ทำไมกวนยังอ่ะฝนตกอะไรสี่โมงเย็นนู่นนี่ห้าครึ่งเลยยังไม่อยู่ทีแล้วบอกว่าฝนไม่ตกหาดใหญ่กวนนี่เดี๋ยวหลังเว้นนั่นฮะ
1: ทีนะเข้าใจเลยบางที่ก็แปรปรวนตลอดเวลา
0: เอา
1: เช็คไปให
0: ้เช็คไปเช็คเลยวันนี้หาดใหญ่ใจเย็นไม่เย็นแล้วเหมือนตอบกวนเดี๋ยวหาดใหญ่ฝนตกไหมวันนี้คืนนี้หาดใหญ่ฝนมีโอกาสฝนตกไหมคืนนี้ตกหนักไหมเอา
1: อะได้กรุณารอสักครู่เอาให้ชัดนะครับ
0: เอาชัดไปบอกจ่าเอี้ยงดู
1: ยังไม่บอกจ่าคืนนี้หาดใหญ่มีโอกาสฝนตกแต่คอมมอนล่าสุดยังไม่ได้ชี้ว่าจะตกหนักในหาดใหญ่ครับตอนนี้ช่วงเย็นอากาศยังค่อนข้างร้อนและมีแดดบางส่วนถ้าฝนมาแนวโน้มจะเป็นฝนเป็นช่วงมากกว่าต่อเนื่อง
0: รอแล้วหาดใหญ่แดดที่ไหนอ่ะตกตั้งแต่สี่โมงเย็นเนอะแค่นี้กันนั้นฟังเพลงก่อนไม่รู้อะไรลาบมุมบดไปพักมั่งเบลอแล้วสมองไปพักก่อนพักนะ

ับเร็วเลยนะสมองนะเออไม่รู้อะไรของมันเลยอาเจ็บฝนตกว่ะเอาเวลาเจ็บโลกเบลอตามมันว่ะเจ็บเด็ดออกว่ะไอ้นี่ร้อนวันน้ำหนาเจ็บเด็ดออกอ่ะฝนตกเป็นช่วงช่วงว่ะมันตอบกวนได้ไหมวะน่ะไม่มันกวนน่ะโอ้มันจะลาดจะลาดไม่หลวกพุ่มกวนมันเลยมันหลวกพุ่มกวนน่ะมันกวนพุ่มเนาะไปยิ่งแกไปนอนบางวันสมองมันเบลอเลยบอกพ่อมาเดี๋ยวล้างเวทเนี่ยพ่อมาเดี๋ยวขอโทษครับขอโทษมันลูกกันเนอะล่างเวทมันพื้นมันลูกกันเลยทุกน้องฉลาดอ่ะเขาบอกเดี๋ยวเปลี่ยเข้าล่างเวทหมดเดี๋ยวขอโทษด้วยนะว่าไอ้เบลอคนกับเบลออยู่รับบนนอนเหมือนมันอะไรมันก็ตอบหยิบซิอยู่มุ่งตอบคนตัวโลกอยู่เบลอมั้งไอ้สมองมัน

น้องท็อปท็อปลายไดมอนด์แล้วยันตัวกับพีได้เลยบีเคบอกว่าบางกล้ามยังไม่ตอกควรเนี่ยตอกไม่ควรเนี่ยนี่อย่าไปยั่วเย้เลยลาดิเดี๋ยวรับสิ้นเดือนเนี่ยเลยขึ้นผมใหญ่มาเลยขึ้นพอดีไซนิตมันคาดอินเทอร์เน็ตมันคาดไอ้หนูมันคาดในตรงไหนผมก็เลยใหญ่มายั่วเย้ก่อนเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมรับใหญ่ใหญ่รับไปแล้วไปมาอยู่เนี่ยยายจนว่าเครื่องพังมือขึ้นออปติมอสผมไม่รู้ทับลือเสียงมันออกอยู่ไม่เต็มเดี๋ยวต้องพาไปซ่อมกันยายไปยายมาเคียวฮักบางเพื่อน

ทะเลสงขลายังไม่ตอกกับพีมืดอย่างเดียวโอ้ตรงนั้นไม่ค่อยตอกลูกแมลงลมพัดลูกเลมดอะไรฟังผ่านทางออนไลน์บานไหมกว่าสงขลาริมเลตรงนู้นการสิบการเราไปไม่ถึงเราไม่ได้ฮั่นดีไปยิงตานูเรายิงในเมืองอย่างเดียวลวงนวดตักไทยด้วยจ้ะลวงนวดอยู่ไหนลวงนวดแค่น้ำน้อยฝนไม่ตกที่ครับน้องอูดได้เลยขอบคุณเจ้าตกในฮัทเยอะอย่างเดียวนะจังตกพอดีฝนนี่ตกองตกฮีทไม่เอ้ยทำตาตกใจกลัวอะไรกันล่ะใช่มันตกนักข้ามคืนดิถ้าข้ามคืนน่ากลัวตกแป๊บเดียวตามไปดูการหรอก

พวกเธอเลยๆมั่งนะเปียกๆพ่องๆนะชายข้าค้างเล่นนะเลยๆมั่งอย่าใส่เดี๋ยวอู้ยอกมันเดี๋ยวอู้ป้าอู้บองมั่งบ้านเราหมากหัวกันเปียกเลยๆอู้มั่งวะสิไอ้เกือกไหนลงตรงลงเท้าเลยกูบงเกือกบูดชอบที่อุ่นนะเลยๆมั่งนะฝากๆให้ด้วยด้วยความเป็นห่วง

พี่น้องจ้าสิ้นเดือนนี้เรามีโชว์เครื่องเสียงกันนะที่ประดังคลองข้าวแก้วนะครับของพี่ชัยน้องโอพี่ปู้จัดนะครับดีเจมีสามทานนะครับดีเจวุฒิดีเจบุญชูดีเจเอกราชบุรีนะครับเดี๋ยวเจอกันสิ้นเดือนนี้31ตุลานะครับที่ประดังคลองข้าวแก้วนะครับเคกับคลองข้าวหล่นเดี๋ยวจัดนักๆให้เลยนะครับสิ้นเดือนนี้ปะทากับเอกราชบุรีที่ดิกับดีเจชูนี่ผมเจอกันบ่อยเดี๋ยวผมเล่นนักเลยซะ EDM แบบปะทากับเอกราชบุรีที่รีแมตช์อันนี้เดือดเดือดปุดๆ

0: ส่วนอันผมนะครับมาเยฟูมูลปาร์ตี้วันที่30มกราคมปีหน้าที่ตลาดน้ำคลองแอผมไม่ได้มิกนะครับผมไม่ได้มิกแต่ผมขึ้นไปขอบคุณช่องบุ้ยการสนับสนุนนะครับให้ดีเจที่3สลึงกับดีเจบุญชูเขาเล่นไปเลย2คนผมไม่ได้มิกนะครับตอนหลับเพลินๆตอนหลับที่มั่นคอยมิกเวลาเข้าจังห่านเองไม่ต้องมิกแอบบอยครั้งที่9นะเธอนะช่องพวยการสนับสนุนช่องอร่อยจ้ะดีเจวุฒิหลับช่องพวยการสนับสนุนกันเลยๆตอนนี้87แล้วขอรัก200ช่องได้มั้ย
1: ไอ้เราบะแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูดขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรารัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดๆผักกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำ

0: สะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329
1: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
0: DJ Wood DJ Wood EDM Ladies and gentlemen This is another non-stop DJ Wood EDM In the mix

เวลาจะหมดแล้วนะครับขอบคุณอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟังในชั่วโมงหน้าเจอกับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีส่วนดีเจวุฒินะครับตอนเช้าบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับ 99.0 หาดใหญ่ 92.2 สะเดานะครับไปแล้วสวัสดีจ้า

0: FM 99 สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
2: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มใกล้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้านะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
1: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดยลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอาร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรามาพบปันเจอกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หยุด1วันเนาะเป็นยังไงกันบ้างกับช่วงเดือนนี้เดือนตุลานี่ก็อาจจะมีฝนมาประปรายนะครับมานักบางเบาบางนะครับนี่คือเป็นเรื่องเล่าของปกตินะครับรอเดือนพฤศจิกาธันวานั่นคือหน้าฝนของผักตายบ้านเราจริงๆนะครับต้องเตรียมรับมือกันในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาเนาะยังไงก็ช่วงนี้ดูแลระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยหลายคนเป็นไข้เจ็บไข้ไม่สบายนะครับต้องดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพียงทุกคนตัวอาชีพจุกชมล่มทุกที่มั่นทุกหากหลายนาทีการงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้านาอาพี่พี่น้องน้องโปยามะปะกะถวดปอเท่าเมท่ามะแกรวมไปถึงอาซิมาโซอาตีอามวนอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามะอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมตัวทุกพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังทางออนไลน์ผ่านบัดไม้เรดิโอด้วยตั้งนาปัดวิทยุด้วยนะครับทักทายทุกพื้นที่ทุกสถานที่พร้อมสร้างความสุขพร้อมสร้างความบันเทิงในวันนี้มาพร้อมโดยผู้ให้การสนับสนุนนะครับในชั่วโมงนี้กันโดยขี่ไก่ออกแปลงตารางออกงามเกษตรไทยลานโกดังยางมือสองหัดใหญ่ลานจุยยางสะเดานะครับเลื่อนไม้หอมสะเดารวมไปถึงโรงแรมโมชินะครับปุ๋ยปานินทอง EM นามไซนะครับรวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับก่อนที่จะพูดกันถึงเรื่องราวของสิ่งดีๆช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับ

ี่ไก่อบแห้งนะครับหรือขี่ไก่อบแห้งมักจากมูลไก่ไข่เทศแท้100%ไม่มีผสมสิ่งเจือปนตรางอกงามเกษตรไทยแรงอาหารจากธรรมชาติผ่านการมักเหมาะสมนะครับลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลกินใบพืชผักทุกชนิดนะครับหรือพืชผลทางการเกษตรนะครับหมายดอกหมายประดับนี่ใช้ได้เม็ดเลยนะครับเป็นกี่ไก่เอาแพง 100% นะครับมันใช้ได้ไม่มีผสมสารใดๆเจือปนเนาะช่วยให้ผักโตไวใบเขียวหลักแข็งแรงผลผลิตดีเริ่มต้นด้วยการบำรุงดินในสมบูรณ์ก่อนด้วยกี่ไก่หมักแห้งแท้ๆ 100% ตรางอกงามกะเศษไทยนะครับช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินช่วยปรับโครงสร้างดินหลวนซุยระบายน้ำได้ดีใช้งานง่ายครับพร้อมปลูกได้ทันทีดินดีพืชดีผลผลิตก็งอกงามนะครับสนใจสอบถามสั่งซื้อนะครับ0655152465 0655152465นะครับมีแบบถุง1กิโลและแบบกระสอบ20กิโลนะครับเนาะบอกว่ามาแนะนํานุ่มอุดมดีสั่งซื้อแบบกระสอบใหญ่นะครับก็จะมีส่วนลดให้หัดใหญ่ส่งฟรีทุกพื้นที่นะครับตอนนี้เรามีส่งกันทุกวันนะครับส่งกันทุกวันเลยส่งทางไปรษณีย์นะครับเนาะบางคนก็สั่ง1ถุงบางคนก็สั่ง2ถุงถุง1กิโล2ถุงนะครับลองสั่งซื้อไปใช้กันก่อนนะครับอย่าเชื่อตามที่ผมได้กล่าวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ด้วยตัวคุณเองเท่านั้นถึงจะรู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าไม่งั้นออเดอร์ไม่มีการสั่งข้าวมาทุกวันนะครับมีการส่งทางไปรษณีย์ทุกวันเนาะนะครับวันนึงก็หลายออเดอร์เป็นลอยๆเลยนะครับลอยๆขึ้นบนเลยนี่คือเรื่องราวของกี่ไก่อบแห้งตรางอกงามเกษตรไทยครับฝากไว้ด้วยละกันเนาะ

ด้านกูดังยางมือสองหัดใหญ่มียางไอเหลือกมื้อว่าเส้นนะครับมีรับประกันไอทุกเส้นเลยเรามีให้คุณได้เหลือกไม่ว่าจะเป็นยางรถ10ล้อรถพ่วงรถเทรลเลอร์รถเก๋งรถกระบะรถอีโก้ค่ะรวมไปถึงยางรถไฟฟ้าครบวงจรเลยนะครับเจียจานเบรกซ้อมพาเบรกตำซีล้อแม็กซ้อมล้อแม็กนะครับรวมไปถึงยางรถ PCX คัดเกรดแล้วก็

มีบริการครบวงจรนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วช่วยเหลือปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงเปิดทุกวันครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับแล้วก็ยังมีงานฟิล์มกระจกงานกลึงนะครับมีเปิดทุกวันนะครับมีนอกสถานที่ด้วยพิกัดนะครับสำนักงานใหญ่ฟังปั๊มปตท.ก่อนถึงมัสยิดกลางใครที่ขับผ่านซ้ายลพบุรีราเมศนะครับก็อยู่ฟังปั๊มปตท.ก่อนถึงมัสยิดกลางนี่คือลานโกดังยางมือ2หัดใหญ่เฮียนิกประกันทุกเส้นกับ0831906703 0831906703นะครับมองง่ายยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นยางออฟโรดยางรถ10ล้อรถเก๋งรถกระบะรถไฟฟ้ามีครบจบที่นี่นะครับเรื่องของยางต้องที่ร้านโกดังยางมือ2หัดใหญ่ครับ

หลานยางจุ้ยสะเดานะครับหลับสื่อขี้ยางยางโกนตัวยางมากยางแห้งยางราคาสูงกิโลจังตรงสื่อซักใจเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาคันชัยโทรสอบถามได้ที่เบอร์07-4-60-499 07-4-60-499หรือ098-822-4222 098-822-4222สำหรับใครที่มองหาที่หลับเสือขี้ยางยางก้อนตัวยางมัดยางแห้งราคาสูงก็ต้องที่ร้านยางจุ้ยสะเดานะครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงของนุ่มอารมณ์ดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอารมณ์ดีก็นะครับสามารถทักกินบล็อก Facebook ได้เลยนะครับทักกินบล็อก Facebook ได้เลยทักกินบล็อก Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซีมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดตายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตรางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องเล่าของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือปะเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกหลักประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังร้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องเล่าของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ทุกคำพูดออกจากใจจดจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผยความบันเทิงกว้างเผยความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผยความสนุกสนานกว้างเผยความบายใจนะครับทำงานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วค่อยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีสกาดาบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาบถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหนังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643999

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home Systemชุมเสียงคาแอนโฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาแอนโฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535ต้นหม้อแบตเตอรี่หัดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหัดใหญ่สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: งานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด11:30 น.ถึง 01 061 895 59

เดือนนี้หมดไม่ทันอีกแล้วอ่ะค่าไฟค่าน้ำค่างวดรถแม่งมารอหน้าประตูพร้อมกันเลยจะทำไงได้เหรอวะเกิดมาจนก็ต้องดิ้นจนกว่าจะตาย

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ LINE MAN Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643993

กันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหลังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบปิวร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ทุกเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด11:30 น.ถึง 01 0618955

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643999

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหนังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ที่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมปุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: งานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:06 18

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะเอ็นบีสกาดาบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: มเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: เอกอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหลังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร091-850-2481คุณก้องกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี091-850-2481
1: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ที่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ086-290-6535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ท้าวลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 0618951

ชีวิตคือสิ่งที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงวันนี้อาจยิ้มพรุ่งนี้อาจร้องไห้สิ่งเดียวที่แน่นอนคือไม่มีอะไรแน่นอน

พี่น้องครับเมื่อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักอกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักก็ย้อนว่ามู่เจ้าแบกมันไว้ไงครับเมื่อนี้

ลองบึงเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ่มเรื่องคิดที่ออกไปทิ่มความอยากได้อยากมีทิ่มที่มานะ

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะเป็นปีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849647

0: ันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหลังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบปริวร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ทุกเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ในเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมปุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด11:30 น.ถึง 01 061 895 59

ีครับชีวิตเฮามันสั้นแต่เรื่องให้เครียดมันหลายคักเรื่องคนเรื่องงานเรื่องขี้ปลาไผ่กับโบฮู้มื้อนี้ผมมีคำเดียวสิครับ

ับไผเฮ็ดให้เฮาเจ็บสร้างมันไผบ่เห็นค่าเฮาสร้างมันเฮาฮู้โตเฮาดีว่าเฮาเฮ็ดหยังเฮาบ่ได้ขอไผ

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะเอ็นบีสการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือก